มาตายความเมื่อกันไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรมากนะทำไรบริษัทสุขศิพยังชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายอยู่ดูสิเฮ้ยยังมาในงานคนทำเมื่อนักคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มารมัดกอร์เลยเนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุแอนด์สาตว์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสาเต้คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่อีกคนต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ทวีสคูลอาพีสดุนสุกิสแองสัสตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाहिए सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पानी पे जोड़ीं चाहो हम अपने आगे ताके अब ताल नो बेताल महिलेर फिर दुका पायेला नहीं झूसी अब ये phone number सुनने एक आज 5547787 98 4 20 35 541 अब होयो अब good very good very good

มาตั้งมือกันไงเปล่าคุณไม่รักคุณอะไรมากนะทำไรบริษัทก็ชิบิอันชดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจัดการยาวดูเช่เฮ้ยไม่ยังมาเนี่ยคนนี้คุณทำไม่รักคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาชิบิอันมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาทิคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รักเอี้ยก็ต้องบิ๊กรีฮัลเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ทวิสคูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอี้ยไอร์บบนาวเนEnglish language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पनी पाइन चा CCTV camera बहुत बहुत तो internet पनी पे जोड़ी चा था हम बोलते हैं आगे ताके अब ताल नो बेताल महिलर फिर दुका पायेला नहीं झूसे अब ये phone number 0815547887 9942535141 अब हो अब good very good